0: ปฏิรังเนี่ยนะแผนที่ปฏิรังเขามา
1: บ่มน้อยคือสหายกับสันเชียบบ้าน